ลมจุงินเลรุงกันบอลที่ลารุนจำดูที่คามุริยาเกชินไซบอลราศีเวงเตอันนี้ตุนัจวนโคโซเวงเทอร์ปัสโซเบียไซบอลเตน่าบรันเทเลอร์ที่ลารุนจำลงไว้ทะเวทุงังอู

0: Ah, dai, poito, come som tum vera in dei topi da lesu.
1: Come som tum nu a pejane da tahini tor. Asku ti ka. A chong lu to ka. A om na pon shet ol.
0: Chong om.
1: Chong om, imagine.
0: Scooty ni lo mo.
1: Scooty ka tu. Tu jam chia mo ten ti.
0: Con è non la signor tanti di canso i velo te non la signor canso non la signor canin a tala cat in vung vunga non la lai bokin non la lai tala bokan in le pecani hi
1: non la lampang hi uar ver him rima kai chun thoi lampang hi hi kachem kal na dawani mo an tlo ve shim shim ko pa kha tang val kha le te khan che chel ve la le han te na va to tlo ne na chuk ve le kha si chel ne
0: e tu pa tu khro yan yang
1: shua ya ha ti ko si pa me ko na kwan
0: le han che chel a va han tlo
1: An, an school dar kha misuali nan rua tu un thang nan la bang lo a boy kha kha kha kha
0: kum khan nu po an la bang lo mi oi me ral za kha ni pa ber kha na fa patina kha ni lom thu kha so ya
1: a
0: an my piece kha kèn lạt đâu cho nên lâu chiang vắt lâu nhỉ à quay tụ băng ha nhỉ anh ba trong rồi mai phía kia anh lâu tụ kha đi mai kèn kha à phải in phòp rồi anh kinh này rồi bắt đầu lâu phòp rồi phòp
1: kha ba kha lon cô thân bà phá lại thế này mang về nó sa mình em nghĩ nó ngay chèl về anh thì à Ani khualo pol.
0: Ani khualo pol.
1: A tiang hien ong ver era ani khualo pol imo.
0: Ani khualo. Ni khualo. Nang hien ni khualo.
1: E tira ka soi pa po khalo. Ka a tor tse ve kho pa. Natla na tsem puyen kentira. Mai khut khut pain. Ka tiang mai mai khakania. Del vet la kan ni lo sin.
0: Pai. No era ini de hi sui sui mai.
1: Tem a kha kha pa kha. Chan chin hiang a ve re re nga. Thai thu ri angam lo ve kho pa. Dal hi nga ho pa a hatim.
0: Hi nga ho. Da hi a hat im vor je wokali so
1: an ama kha adang dai ve shim shim boka an ko a hitson palar hi ni ve shim shim sai la hi an ve na swimming pool siam na tur donation an kona a poi sa han op ve dia dia ta an hi han tu i bucket khata lo
0: tu ye ba ken
1: tu tu mai pol an hin kong siam na tan donation an han khon te khan ro ra trin khat ten pe ma
0: ma se trang kai thau sin
1: e trang kai
0: ne kai thau ni o ro ra trin khat ti kai tang wal pa khat pon a scooter shalan tum khan fak thiem kho pa An phạc thiếm mấy mấy của phạc
1: thiếm à? Ồ
0: A lấy tu rồi en tu lấy rồi tum tu en tu nên khăn Cắt cú tờ rồi hít chứ Kích thật bó đàn nũng An thiếm rồi kích thật bó đàn nũng
1: Kích thật bó đàn nũng Nũng trả được ôm chờ chờ rồi Con tlang vào lại là em thế mà à Con tlang vào lại bó khăn Con kích thật bó khăn Con nũng trả bà em mà hati insi taka chuan sipai a interve a apkan am kia he anti a chal ben kor kor pain hei ber hi ni ag hup hur chu ti pain a ki kor den pot la ha sa sa a vai nong chu ti am lo ve ko ma ya
0: vai tong a chan a bei dong
1: a ha vai tong
0: a cham a
1: ni gan chien pa po dia la vai tong ti am en ti ti am en ti han tong ten ti
0: เดี๋ยวเสียแมนเดี๋ยวเสียแมนจุดเดียวไว้ตรงกันสิตากระจนกันเถียนป้าปากคาเทียนให้เราไว้ป้าเฮียหัวกัลก็กันกันไล่เฮียนอ้าวหัวข้าของไอ้ไว้ตรงกับว่าเบเบ่ชิมชิมเต็มที่ไว้ปากหันเราปวดดิ่งอ่ะเฮ้ยอับกระนำขายอ่ะอันนี้
1: อ้าวจังเลยจุดจุดไว้ตรงกันวันเลยไหมอาจารย์อับกระนำขายอ่ะไว้ปลาช่วยมึงมาละบ่ไอ้ที่ตากระชวนกี่ป้อไอ้ไว้ตรงเฮียนไว้เรามาไว้กับเบียร์ตัวสิก็ไว้ตรงเชียร์แล้วเชียร์ใครนั่งละว่ากันบวยดุนเต็มอินจะไปรับลมอ่ะอีสิ่งวักจุอีสิ่งเสร็จพาวิวลมอ่ะอันที่
0: กันหับกับวันนี้กลัวแล้วนี่เบรคเต็มหนอมอ่ะวันนี้กลัวเราเวแข่งว่าขันตุกันเราริมข้ามหัวนี่จานก็เราเล่งจะอินุเลยปากขันมากไปนินมินเอ็นเจียงตุกตีอ่ะนุลาจวนเอ็งวางเงินเอ็นนุก็ต้องเจียตีมินเราเบทเอ็มมาหลอม
1: อันอันสิเวขบมาอย่างฟ้าสีบอกนี่สินะคันเนี่ยมิ้งจะใช้เราไม่ละเท่านั้นเท่ามิ้งดูเราเทียนนี่ต่อเราเป็นเฟียงเราปังป้นกันเฟียงเราปังพวกให้ใช้ตีรักต่อใช้ตีรัก
0: อันมีความ
1: หลังวาลข้าเมียชาติวักเหล่านี้วาลาตรงนี้นิ่งเราชาจุวาลาเละลอยสีจวนชาจุวาลาจะถามวักเหล่านี้ชาจุวาลาที่เราที่เราที่ว่าล้อมตะกันนี่ชาจุวาลาอันสุลักเตียร์ขัดหลังวาลข้าอันดัลเดวันยังอันหันอินข้า
0: มันชั่วชาลึกเลยไหมเตียงสุดดันลุกตกอินเดชวนไฟปกันเวลงำโดนนะมีปอร์ไหมนะสิแต่ปีสิบอุปาเขาชวนนินปอร์เขาจะฮาร์ดอนสิไฟหันเวลงำเด็กมาไฟเวลงำค่ะอ่ะพ่อยมาเอ็มมาอย่างมาเอ๋ปะปะขัดอินละทีมลิมอินละฮอกดักสีเหี้ยเอามาอันนินบุลละมอเตอร์อินสุขะ
1: อันเวงมีแต่ขันอันลอยลอยอันนี้เขาชวนอันบางองค์ตั้งอินอะไรก็บีเวซักไหมบางองค์ก็บีเวงกันทีเงี้ยอีเชียนป้านุปุยเฮียนะฮวดเอ็มเอ็มเซียอันเทียอันหาว่าอันไปนะฟัวเราฟวกปุยเฟลล์มาเลย
0: เลยหัวปีเป็นลมหมดเลยเอ้ยมักสักเฟรนดี้อาข้าก็จนอาเทียนป้านุปุยก็จนฮอลล์เทย์ลงเต็มอ่ะอ่ะอลักเวชิมชิมะอาป้าค่ะอนุลาริมตัวเทหันอนุนสวยเวล่ะอนุลาริมตัวเทหันอนุนสวย
1: ขัดเตียงก็ลักขัดจนดวงเบ้ก็อินเอ็กซ์ซัมซีพาสต์ตลอดนี่มอเตียโอพาสต์ตลอดก็ดวงอินควอชันนั่นวันเสร็จแล้วว่าเตียโอ้ยสุดก็ดวงอินควอชันเสร็จก็จะตระอันป้าหันที่ทุ่งเชียร์เบ้ไม่มีเยอะค่ะอันนู้นเนี่ยนะ
0: กะทีนัวปัสสาวะตั้งในอีดอนเนี่ยอีในอีดอนชวนหันสวยหล่อๆแต่กันวะ

0: ากุดพาวัลเตตูเตนวกนะสัตเตเข้ามาน้าปังเตจวนชวลเนี่ยเงี้ยเงี้ยขัดเตียงคนไล่ขจวนกับหมู่ด่านชวนอามาเอร์ร์ชูตูนไล่ยังอ่ะฮิจวนนี่ข้างข้าเอาอมตักสีเหลาอวางคานินน้าปังเตฮีเล่ลำปังห้อยจองขจวนนินอันสวลเดือดตามติตูฮีอันยาเสียตีตูเสียชวนอามาเอร์ร์ชูข้าริงก์ข้าอันนี้เราว่าเสียตีตูเฮียนินน้าปังฮีเอ็นกอลดานชิชังชังค่ะเอาเอามาเหตุใดเนี่ยวัวตียงซีเตจูอดานะขันอดานปริยตนะอามันิขัดียงอันนัวอันนัวอีนงเบอร์ค่ะเอาเนี่ยอาบูเสียเลมเรามาเราจูอันนี้นัตกาจูอันนี้เจ็ดตีตูน้าปังวันนั้นเสด็จแต่ก็จูเคสในตานัวลปอฮีอันเอามาเหตุใดเนี่ยฝ่ายนั่นละมาอินเอลตัวระเสียตีร์เตะเงี้ยนี่ principle of price ลมมันเปียกตียงซีแต่ขัดเตียงอ่ะนะจอยมอยนะครั้งสังเตเนนะฮันกัลขัดส่วนนี้headmaster English medium headmaster เตปอนอินตีดานข้าเอาถักคอมไม่ใช่ uniform ฝ่ายแต่การนั้นเสียตีร์ลมมันแต่การตินแต่การนั้นเปียเอาถักคอมไม่แห้งที่ซอยมอยท่ากันีตีคาเนนตั้มตะไคร่ส่วนมิฝักเรบกะขัดเตียงอังคากันกัลปุยอ่ะอินซอยมอยเตอินฝักเตขัดเตียงอังกงสังสังคากันอินตีตีรังอามาราจูอินแซมฮิจูอบางตักตักไทยเลวเจ็บเตียตัวนี้ส่วนส่วนกังไงอ่ะจวน
1: เนี่ยเข็มดานจีรินเข็มดานตัวเตปุกะดานข้าอมเวกรินออกมาขลังข้าจุกันจุเครียดปุยเวลาอินจุลำจุหันเป็นสันเลตัลเลกิละให้ international border area foreigner เดปินอินอมอันเสียมามิดดิสทริกฮีสุดที่ไล่ชวนจิรนลมาเฮียนให้มามิดดิสทริกฮีตัวนั้นอินดินมุนฮีอิดูขบเงยอิดูขบลงเงยตัวนักเฮียนจีรนักเฮียนกันสร้างทุกขัดเวทอลอมมาเลยกันอินโตเดลทอลอมมาเลยอีทิ้งเงี้ยอีละดูครบแล้ว
0: เนี่ยเขามีสงสารไอ้เฮียนนี่ให้นิคมคานิ National Achievement Survey ยันเตียวอลินเดียอินเดียรำปุ่มปุยหัวปินอินเอลงานนี้ survey อันเนี้ยส่วนไอ้ส่วนนี้เสียงตะกะหลังส่วนกันเข้าตัวเตะอาจารย์พ่อเฮียนนี่อิงลิสาเลยมาทำเมทริกซ์ที่ส่วนมามีดิสทริกซ์กันนี่นูฟัวเดวเล็กันนูฟัวเอ็มเอ็มเบอร์สุกันนี่บีกสวงเลมละวะอาจารย์สุกันเซเวล่ะเฮียนี่นับนูฟัวเลจูอัลที่ตั้มตะกันออกมาข้างค่ะจิรไลกันง่ะมามีดข้อช่วงเปียลำปังอ่ะเฮียนข้างเขาค่ะตั้มตะกันออกเสียให้วางเฮียนี่กันดินมุนที่อิงลิสสับจงก็หันจงเดี๋ยวทัลทัลไทยตัวรังที่สุกันเคลมเดี๋ยวอันนี้ที่เฮียเชียงงะสู้ชวนเองเจอหน้ากองสังสังอ่ะชวนมีนสับจงกันเทียมนาแล้ววักเลี้ยมเหล่าชวนเคลมเองอาหนุฟัวเดี๋ยวอาคอยหนุฟัวเดี๋ยววันนี้ที่เฮียสุอาหลังเงินกระเสียให้อาเฮียเองกันเอคอนามิกดินมุนเตอร์ที่สุหันสังเดี๋ยวเล็กเล็กสุการสร้างเจลีนารีนอมาอามาโรจูการได้เทรนนิสเตอร์สมชิมาตังอาลันนายจูทราบตรงที่อันเทียมเละไหมอ่ะให้นิกุมาคานินมิจาวต้องเติลเมียละวะวัดคัดมาปอเติลเมียละวะเงี้ยนี่อัตตะกะเจอตีนาอังซีเตคะเอ็กซัมนาสิกขัดังค่ะการหันเนียการินไอคานันเราเนสโซเล่ไม่มามิดเฮาฮิจูเทียมตักตักส่วนเราเทียมเล่นี่กติอาชันจูมามิตาเฮียนกัลเลวินไอโซล่ะแต่ขบุยแต่อันกัลนัสอาคางเฮาคานนัสตักเรนนามามิดดิสทริกเฮียนตีเองเวทละตันเนี่ย
1: คางเฮาแต่ขะเฮลายแต่เฮียนินหันทอกินเนโมมีแต่มิงไกรวยไทยตัวแต่เฮียนหันอมตาเซล่ะInventor del leggio al donne.